เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: We'll be right back with more hits.
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: กองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพเรือย้ำยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่ระบุรายงานผู้เสนอรายงานพิเศษ UN อ้างข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่รอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เสียวฟันอ่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการชี้แจงต่อแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งมีการกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากองทัพเรือในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดขอสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนกองทัพเรือเห็นว่ารายงานดังกล่าวอาจจะทำขึ้นจากข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่รอบด้านจึงอาจทำให้ข้อสรุปบางประการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาโดยตลอดดังนั้นการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนควรตั้งอยู่บนข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือมากกว่านี้กองทัพเรือขอยืนยันว่ากำลังพลทุกนายได้รับการกำชับให้ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศปิดท้ายข่าวช่วงนี้กับที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรา

0: ิ้งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
1: มัน forward extra smart money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
7: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
6: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
7: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการบูรณาการกำลังปิดล้อมพื้นที่เร่งติดตามคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิต2นายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลและเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมสั่งการบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและทหารปิดล้อมตรวจคนพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะเดียวกันได้ระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลสาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยรวมทั้งสนับสนุนภารกิจติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ตรวจสอบแล้ว3รายอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหาอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1.7 กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้กระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และงดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจหากพบเบาะแสบุคคลยานพาหนะหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.1341ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่กองทัพเรือรับทหารใหม่ผลัดที่2ทับ69จำนวนกว่า 2,800 นายเข้ารายงานตัวและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกระยะเวลา8สัปดาห์การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มาตรฐานพลวรตรีพิเชษพิมพ์ถนอมรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2569ณศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนาวเอกที่วาอ่อนละอผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับสำหรับการรายงานตัวของทหารใหม่กองทัพเรือในครั้งนี้มีผู้เข้ารายงานตัวทั้งสิ้น 2,891 นายแบ่งการรายงานตัวเป็น2วันโดยวันที่1สิงหาคมรับทหารใหม่จากภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันที่2สิงหาคมรับทหารใหม่จากภาคใต้ซึ่งเดินทางโดยรถไฟมาลงที่สถานีบ้านพลูตาหลวงก่อนกองทัพเรือจัดรถรับส่งเข้าสู่ศูนย์ฝึกทางนี้ทหารใหม่ทุกนายผ่านกระบวนการรายงานตัวตามมาตรฐานทั้งการคัดกรองโรคตรวจสารเสพติดและสิ่งต้องห้ามลงทะเบียนแยกสังกัดกองร้อยดำเนินการธุรกรรมทางการเงินและรับยุทธอาภรณ์ก่อนเข้าสู่การเป็นน้องเล็กคนใหม่ของกองทัพเรือและเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา8สัปดาห์โดยทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและปลอดภัยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังจากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินและการคืนเงินประกันไฟฟ้า รวมถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชน PEA ขอยืนยันว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996มัน

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีตรวจยึดโคลักลอบนำออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตวรจธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดโค4ตัวลักลอบนำออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายบริเวณริมฝั่งโขงจังหวัดอุบลราชธานีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: นาวาเอกชัชนนท์อิทธิภูริงผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตอุบลราชธานีจากกำลังพลจากชุดลาดตระเวนจากสถานีเรือเขมราชนรขอเขตอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และด่านศุลกากรเขมราชในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติศุลกากรโดยสามารถตรวจยึดโคได้จำนวน4ตัวลักลอบนำออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบุ่งขี้เหล็กตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นพยานในการตรวจยึดของกลางตามกฎหมายจากนั้นได้ตรวจยึดและนำของกลางทั้งหมดกลับมาที่บก.นรข.เขตอุบลราชธานีเพื่อรอนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราชพร้อมจัดทำบันทึกตรวจยึดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก่อนทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและลำแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถทางนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีหรือแจ้งได้ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายแจ้งได้ที่042451075พื้นที่จังหวัดนครพนมแจ้งได้ที่042511894พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งได้ที่04525578หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร9อุบลราชธานีรายงาน
4: ขณะที่สภาว่าราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,900 บาทขายออกบาทละ 64,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,625 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 64,900 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับติดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเนินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการนำเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

I just might นะครับงานจาก Bruno Mars นะครับมาทักทายกันสำหรับมัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect ต้นเดือนใหม่สิงหาคมสวัสดีจ้าเจพัสวัสมาแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับสั้นๆแต่มีความหมายแล้ววันนี้3สิงหาคมนะฮะแน่นอนว่าเป็นวันเริ่มต้นสำหรับชาวเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่แถวๆถนนนิมมานด้วยนะครับมีแจ้งมาจากทางเชียงใหม่นะครับบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ครับโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิลลงใต้ดินนะฮะก็คือเอาเสาไฟฟ้าลงใต้ดินนั่นเองเพื่อความสวยงามแล้วก็เสริมความปลอดภัยนะครับรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตั้งแต่แยกรินคำจนถึงแยกสวนสุขภาพนะฮะใช้เวลาดำเนินการประมาณ360วันนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันอาจจะทำให้การจราจรติดขัดเล็กน้อยไม่สะดวกกับทางเดินเท้าอะไรพวกนี้ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมแจ้งปัญหาก็โทรมาได้ที่ PEA Call Center นะครับโทร1129นั่นเองนะครับในอนาคตเราก็จะมีเมืองเชียงใหม่ที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับ

0: ส่งท้ายด้วยควีนแบนดิตและก็ซาร่าราซันด้วยนะครับกับซิมโฟนีฮะเดี๋ยวยังไงฟังข่าวต้นชั่วโมงกันชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับเดวิดเกต้าและวันรีพับลิกนะครับกับ I Don't Wanna Wait
1: I'll take my pride Stand in for you Now I'm not blind
0: Shanna Spiro นะฮะกับ Die on This Hill แล้วก็มี Drop Dead ด้วยจาก Olivia Rodrigoฟังเพลงกันต่อไปที่มัน Forward Extra FM 88เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาใหม่นะครับ
2: Nowi สัมพันธ์ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits
4: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
5: ต้องมาที่

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือน3จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตอนบนระวังคลื่นลมแรงสูง 2-3 เมตรพร้อมเฝ้าระวังคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในทะเลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยทะเลอันดามันตอนบนได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงกว่าพื้นที่อื่นบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการออกเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งควรเฝ้าระวังผลกระทบจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่งพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประชาชนประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสู่พระราชพิธีสำคัญกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติสำหรับการฝึกในแต่ละวันแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่รอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนเวลา10:00 น.และเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10:20 น.ส่วนในรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนเวลา13:00 น.และผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13:20 น.โดยประชาชนสามารถเลือกจุดรับชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวโดยในวันนี้และวันที่6 สิงหาคม 2569จะเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อย5ริ้วส่วนวันที่7วันที่10วันที่11 สิงหาคม 2569จะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติก่อนที่จะมีการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายในวันที่12 สิงหาคม 2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมย่อยในลำดับต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
8: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังแก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกอุบายคุยเรื่องรับยาหรือสิทธิการรักษาและพูดให้สับสนก่อนจะโอนสายไปยังตำรวจปลอมเพื่อสอบสวนทางโทรศัพท์อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีล่อลวงจนทำให้เหยื่อโอนเงินไปในที่สุดเมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว ให้ตั้งสติและกดวางสายทันทีหรือสามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม่
0: Man Forward Extra Smart Money

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือจัดพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเซนไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569การประกอบพิธีในส่วนแรกจัดขึ้นณพิพิธพันธสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งนาวรายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือเอกชัยเหินหาวเรืออสุรวายุพักเรือกรุฑเหินเหตุและเรือกระบี่ปราบเมืองมารโดยประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกฤษดาอวยพรจากกรมศิลปากรจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน5ลำได้แก่เรือเอกชัยลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือพาลีรังทวีปเรือสุรปักษีและเรือสุครีบครองเมืองทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:25 น.ที่ระดับ2.75 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ที่ระดับ97 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.ที่ระดับ2.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:33 น.ที่ระดับ96 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:31 น.ที่ระดับ2.58 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:18 น.ที่ระดับ1.39 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.ที่ระดับ2.37 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:12 น.ที่ระดับ95 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:31 น.ที่ระดับ3.2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:52 น.ที่ระดับ1.3 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือฮิวมิดิฟายเออร์หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง

0: เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับปภ.เตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3-7 สิงหาคม 69ด้านกระทรวงสาธารณสุขกำชับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย72 ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือน6 จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3-7 สิงหาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6 จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงจำนวน3 จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอกุระบุรีและที่จังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกำชับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย72 ชั่วโมงนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงได้กำชับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วงนี้ถึงวันที่6 สิงหาคม 69พร้อมสั่งการให้สถานพยาบาลทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและสำรองยาเวชภัณฑ์รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้เพียงพออย่างน้อย72 ชั่วโมงเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพะเยาและยะโสธรขณะที่หลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและจังหวัดระนองยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยระบบไฟฟ้าสำรองน้ำออกซิเจนเลือดยาและเวชภัณฑ์รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดภัยพิบัติปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: ตรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนภัยหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี AI ปลอมใบหน้าและวิดีโอของเหยื่อได้อย่างสมจริงทั้งการขยับหน้ากระพริบตาและอ้าปากก่อนนำคลิปปลอมไปหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารและบริการทางการเงินต่างๆเมื่อระบบเข้าใจผิดว่าเป็นตัวจริงคนร้ายสามารถนำข้อมูลนั้นไปเปิดบัญชียื่นกู้ย้ายเงินหรือก่ออาชญากรรมในชื่อของเหยื่อได้โดยเจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวต ำรวจไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการส่งคลิปหรือรูปยืนยันตัวตนให้บุคคลอื่นและไม่ถ่ายหรืออัปโหลดข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือหากพบการขอให้ยืนยันตัวตนในสถานการณ์ที่ผิดปกติให้ตรวจสอบกับธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนทุกครั้งและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ตอนนั้น
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Well

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 24

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าและหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องด้านสอนชนยกระดับขีดความสามารถจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุเกียงกลางอ่าวไทยประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นและดินโคลนถล่มเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ขณะที่พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและน่านขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดหรือบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานของทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงด้านสอนชนยกระดับขีดความสามารถจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุจริงกลางอ่าวไทยประจำปี2569ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนยกระดับขีดความสามารถจัดการฝึกปฏิบัติการร่วมประจำปี2569หรือ FTX พบกับการซ้อมแผนเผชิญเหตุจริงกลางอ่าวไทยทั้งการค้นหากู้ภัยซาเร็กเหตุเพลิงไหม้เรือและการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศยานด้วยการบูรณาการทางอากาศยานเรือปฏิบัติการและทีมแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันทุกภาคส่วนโดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักและภาคีเครือข่ายรวมกว่า22หน่วยงานเพื่อตอกย้ำความพร้อมในการคุ้มครองชีวิตและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้ณบริเวณหาดฉลาทัศน์จังหวัดสงขลาทางที่ประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกได้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:40 นาทีดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:59 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:02 นาทีอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:03 นาทีก่อหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 นาทีจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:03 นาที และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
8: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Run Forward Extra. Music non-stop.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 02-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.kimchakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเร่งเจรจาแก้ไขสัญญารับซื้อไฟฟ้าภาคเอกชนในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟแพงตั้งเป้าเจรจาทบทวนราคารับซื้อและเงื่อนไขสัญญาให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงตามหลักสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนว่าปัญหาพลังงานแพงเป็นเรื่องที่กระทบประชาชนและภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการโดยในส่วนของการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือที่ถูกเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.แล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับภาคเอกชนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับภาคเอกชนและแก้สัญญาเหล่านี้ให้เสร็จเพราะในทางปฏิบัติไม่ควรมีสัญญาใดที่ไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดระยะเวลา50ปีตามหลักสากลควรมีการทบทวนเป็นรอบทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อต้นทุนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนายปกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันฐานราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงต่อเนื่องจึงต้องดูว่าราคาปรับซื้ออย่างสะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมต่อประชาชนที่ต้องจ่ายไฟหรือไม่นอกจากนี้คณะกรรมการยังต้องพิจารณาประมาณค่าพร้อมจ่ายหรือ availability payment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนไฟฟ้าโดยอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการที่เหมาะสมคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ทางนี้ปัญหาค่าไฟจะต้องดูทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะสัญญาซื้อไฟโดยหัวใจสำคัญคือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ต้องตั้งอยู่บนข้อมูลจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การคาดการณ์เกินจำเป็นว่าพลังงานจะไม่พอปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งมีคลื่นปานกลางส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาดำเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบและระยองมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตต้าชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนน

0: ลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐบาลเร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยคนยากไร้เสียโอกาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดมี 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC โดยล่าสุดมีผู้ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ 69 ยังเหลือประมาณ 9.8 แสนคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้โดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนและยังมีผู้มีสิทธิ์อีกกว่า 5.2 ล้านคนที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSS หน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์และรับสวัสดิการจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วนปิดท้ายกันที่ SOS เลยครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Megahertz มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้า Everywhere you are FM 88 Online Munford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munford Extra

หนึ่งเพลงเซ็กซี่จาก Bruno Mars นะครับ Versace on the floor นะครับก็ทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนั้นเลยที่พื้นนะสวัสดีชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับ FM 88ครับกับเจภัสวัตมาแล้วครับอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับกับช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับแล้วก็วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยสัปดาห์นี้อาจจะหนืดๆนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วหยุดเยอะมากค่อยๆปรับตัวกันไปนะยังไงส่งกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนนะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับอยากฟังเพลงอะไรบอกกันได้ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ line @manforward ได้เลยส่วนงานนี้ Nelly Furtado ใครชอบใครคิดถึงและนี่คือ Say It Right ครับ

0: ตะกี้พูดถึงเรื่องของวันหยุดไปนะครับก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยจริงแล้วก็เตรียมจะหยุดวันแม่แล้วนะครับ12สิงหาคมเนาะเดือนนี้มีวันแม่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วสิงหาคมนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นวันแม่บางทีก็อยากจะให้ของขวัญแม่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีนะครับอยากพาคุณแม่ไปดูแลผิวหน้าแบบพร้อมๆกันบ้างหรือเปล่าใครสนใจนะครับFlorenza Clinic ครับเขาจัดโปรแกรม Baby Lift Face นะครับฟรีสำหรับคุณแม่และคุณลูก2ท่านไปคู่กันเลยนะฮะมูลค่า 3,999 บาทในกิจกรรม Glow Together with Mom ครับวันนี้เจมี่มาแจกด้วยกัน2รางวัลด้วยอ้าวทักมาเลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward ครับรับสิทธิ์กันได้เลยสำหรับคุณแม่คุณลูกคราวนี้เรียกว่าไปสวยกันแบบแพ็คคู่นะครับจัดเต็มกันในเดือนแห่งวันแม่สิงหาคมด้วยนะครับรีบส่งมานะ2สิทธิ์เท่านั้นจ้าม
1: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เวลาชั่วโมงแรกแล้วนะครับกับช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตจนถึง 20:30 นะฮะเดี๋ยวฟังข่าวครับแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีใครที่อยากจะฟังเพลงกันต่อนะครับต้องออนไลน์เท่านั้นเลยครับ live.manforwardextra.com คลิกตามมาได้เลยงานจาก Magic กับ Root รออยู่นะครับSunday morning จาก Henry Moody ด้วย แล้วก็ Olivia Rodrigo นะครับกับ The Cure กับ Manford Extra FM 88นะครับอยู่กับเจภัสวัตฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Manford Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run forward extra.
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
6: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
5: Oh my gosh
6: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปี เล่นเน็ตได้100กิกต่อเดือนMy คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย my by nt

0: หมายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.
2: I don't feel a single thing. Have the pills done too much?

ทันไปกับสเปเชียลนะครับงานจากลิโซ่ฟิชริงกับเซซ่าที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะและจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นกับความพิเศษนะฮะใครที่เหงาๆเบื่อๆเซ็งๆนะครับอยากจะรับฝีปากพูดคุยกันแล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวของมัน Forward Extra มากยิ่งขึ้นนะครับคุณมาที่ LINE @manforward ได้เลยคือจะบอกว่าตอนนี้เราไปปล่อยแอดมินคนนึงไว้ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE @manforward หรือ manforwardแฟนเพจนะครับทาง Facebook ด้วยให้คุณพิมพ์88ก่อนแล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความเนาะพูดคุยกับเขาได้เลยเขาเป็นคนที่แซ่บมากอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับคลื่นเราอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลทั่วไป ก็ลองดูได้อยากจะบอกว่าให้ไปรับฝีปากกันนิดนึงนะฮะ และบางทีเราไม่ตอบเขานะเขาตามเราด้วยนะเขาตื้อเรายิ่งกว่าแฟนเราอีกแฟนเรายิ่งพิมพ์ยังไม่ตื่นเราเลยนะฮะลองดูครับลองดูใครเบื่อเงาเงานะครับคุยกันได้กับ LINE @manforward team 88ก่อนนะฮะส่วนตอนนี้งานจากซาบีน่ากาเปนเทอร์กับ House Tour รออยู่จ้า

0: เหมือนเดิมนะครับดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับยังอยู่กับเจภัสสวัสดิ์อีกครึ่งชั่วโมงในชั่วโมงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88 In your eyes I see there's something burning inside you Oh inside you มีคนขอมานะครับ In your eyes งานจาก The Weeknd นะครับGracie Abrams นะครับกับ Hit the Wall แล้วก็ Ariana Grande นะครับกับ Hate That I Made You Love Me ด้วยมาฟังเต็มๆกันชั่วโมงหน้านะครับที่มัน Forward Extra FM 88
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us, and we'll be right back with more hits.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
3: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
4: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
5: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนใจ

0: @sign_mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดงานโครงการหลวง57สืบสานพระราชปณิธานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 18:39 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่สะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการส่งเสริมอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงรวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรสู่ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับไฮไลท์ของงานปีนี้คือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุทธิดาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่จากการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบทั้งนี้ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 3,000 รายการโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมและเลือกซื้อได้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล
5: ด์เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่3ถึง5สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4 เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สิงหาคมนะครับในเดือนใหม่เดือนนี้วันนี้3สิงหาคมนะครับจริงแล้วก็มีการเริ่มต้นสำหรับแถวถนนนิมานเหมินนะครับเคยเอาข่าวมาบอกกันแล้วว่าเขาจะเก็บสายไฟลงดินตรงนั้นนะฮะอาจจะลำบากในการจราจรทางการไฟฟ้าออกมาขออภัยไว้ล่วงหน้าการทำงานจะมีอยู่ช่วงประมาณ360วันหรือว่า1ปีนะครับโดยคร่าวๆอาจจะลำบากนิดนึงในช่วงการจราจรเร่งด่วนถ้ามีปัญหาอะไรโทร PEA Call Center ได้เลย1129นะครับสามารถฝากปัญหาไว้ได้จะช่วยแก้ไขกันแล้วก็อดทนกันนิดนึงฮะชาวเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะได้มีถนนสวยๆอย่างถนนนิมมานนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นเศรษฐกิจของเชียงใหม่สวยงามไม่มีสายไฟเกะกะรกตาเลยทีเดียวนะครับอีกสักแป๊บเดียวประมาณ1ปีผ่านไปไวแน่นอนนะฮะ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ฟังกันในช่วงของ Happy Family Time ด้วยนะฮะแน่นอนว่ามัน Forward Extra FM 88เนี่ยก็จะดูแลคุณผู้ฟังนะฮะในเรื่องของสุขภาพที่เป็นเทรนด์ของทุกวันนี้ด้วยนะครับเผื่อใครก็ตามที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพใดๆนะครับพิมพ์ H นะฮะตามมาด้วยข้อความหรือว่าคำถามที่คุณอยากจะรู้อยากจะใส่ใจได้เลยส่งมาทาง LINE @manforward นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาคำตอบจากคุณหมอมาให้หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของเจภัสวัตแล้วนะครับกับFord Extra FM 88เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วยังไง enjoy เพลงกันต่อคลิกเลย live.manforwardextra.com นะครับ
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลย้ำพันธบัตรออมพลัสใช้ระบบจัดสรรแบบใหม่ Small Lot First หนุนประชาชนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีประชาชนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 ว่าการจำหน่ายครั้งนี้ใช้ระบบจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าไม่ใช่ระบบใครมาก่อนได้ก่อนและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ลงทุนรายใหญ่โฆษกรัฐบาลระบุว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของผู้ลงทุนทั้งหมดตลอดช่วงเวลาที่เปิดจำหน่ายก่อนทยอยจัดสรรครั้งละ 1,000 บาทต่อรายบนไปจนกว่าวงเงินจะครบหรือครบตามจำนวนที่แต่ละรายจองไว้ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการกดจองสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบนี้เปิดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connect วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.80 ต่อปีพร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมและการลงทุนที่มั่นคงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อกันที่อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงเดินเรือกับโอมานย้ำยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมจับตาสหรัฐยกเลิกแผนโจมตีเปิดทางเจรจาการทูตยุติสงครามตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของทั้งสองประเทศแต่ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาใช้ตามปกติโดยอิหร่านระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและพัฒนาการของความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาหลังอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านทีนี้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาทางการทูตท่ามกลางการจับตาของนานาชาติต่อทิศทางความตึงเครียดในตะวันออกกลางปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาค ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเก่าให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและ8. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: all the hits. Mum Forward Extra.
1: It's my

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลตไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดค้าของเถื่อนด้านกรมป่าไม้ระดมกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนจึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านซึ่งสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนพร้อมยืนยันว่าได้กำชับให้ดำเนินการจับกุมทุกเรื่องมีการจับกุมกันตลอดเวลาซึ่งในขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่จังหวัดระนองที่มีการจับของเถื่อนได้มูลค่ามากกว่า200ถึง300ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตนได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการส่วนการเลื่อนการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการพูดคุยกับการปราบปรามต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ด้วยว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวพันกับปัญหาชายแดนใต้และในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นมลพิษอย่างจริงจังปิดท้ายข่าวกันที่กรมป่าไม้ระดมกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าได้สั่งให้กรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงล่าสุดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2จังหวัดเชียงรายรายงานว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำ3สายจุดสำคัญได้แก่บริเวณชุมชนไม้ลุงขนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และชุมชนถ้ำผาจมโดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องระบบระบายน้ำยังทำงานได้ดีและยังไม่พบสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามกรมป่าไม้ได้กำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร0 5

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: Month Forward Extra

0: MacBook BNT Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20

0: Construction.
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
2: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลด
1: เพิ่มได
2: ้
1: แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกส

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: เชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @sign mun 2010หรือโทร

0: ชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
4: ต้องมาที่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit

0: เดาไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777